0: จะได้ทองหรือไม่ได้ทองนี่คือว่าเราต้องใจเย็นมาก
1: ก็หวังว่าเรียงนี้มีทองเนี่ยมีทองเม็ดใหญ่มากเนี่ย
2: And as ever more on our website, that's aljazeera.com. The news continues here on Al Jazeera after the bottom line.